0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ช่วงนี้กระแสของ longevity กำลังมาแรงนะคะอยากรู้ไหมว่ามันหมายถึงอะไร longevity นี่ไม่ได้หมายถึงการมีอายุยืนยาวแต่เพียงอย่างเดียวนะคะแต่จริงๆคือการมีอายุยืนยาวแบบยังมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ค่ะลองนึกภาพดูคนอายุ80ที่ยังแข็งแรงเดินเที่ยววิ่งได้ตีกอล์ฟได้ใช้ชีวิตอยู่กับลูกหลานได้นี่ละค่ะเป้าหมายของ longevity ที่แท้จริงนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยากมีอายุ100ปีแบบติดเตียงไงแต่เราอยากจะมี health spanหรือว่าช่วงชีวิตที่มีสุขภาพดีให้ยาวที่สุดนะคะดังนั้นเริ่มต้นง่ายๆค่ะออกกำลังกายนอนให้เพียงพอกินอาหารที่ดีต่อร่างกายลดความเครียดแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อเอาไว้ตั้งแต่วันนี้นะคะจำเอาไว้ค่ะว่า longevity ไม่ได้เพิ่มแค่จำนวนปีในชีวิตแต่มันคือการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกปีที่เรายังอยู่ได้ค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: วังตาลโทร0910787777
1: ผิวหย่อนคล้อย
2: มาหาหมอซิน
1: แก้มห้อยหน้าบาน
2: มาหาหมอซินสิ
1: ใต้ตาลึกดูหมองคล้ำ
2: ให้หมอซินดูแลนะคะ
1: หมอซีนพร้อมดูแลคุณด้วยโปรแกรมเติมเต็มยกกระชับใบหน้าด้วยการร้อยไหม
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
1: ติดถนนใหญ่ที่จอดรถเยอะมากหมอซีนไปคลินิกวิชาการหมอสักกาเดช

เงินติดงานสะดุดความรักกุดสายมูถึงเวลามาเปิดดวงเปิดทางชีวิตรับครึ่งปีหลังกับวันมูเตลูครั้งที่2สักการะ4องค์เทพศักดิ์สิทธิ์ปลุกเสกจากอินเดียรวมพิธีอารติไฟแบบฉบับฮินดูโดยพราหมณ์อาจารย์รามและพิธีรวมมนตราเศรษฐีจากเทวสถานพระศิวพรหมนารายเชียงใหม่ยังมีหมอดูชื่อดังทั้ง4ศาสตร์และหมู่รูทเส้นทางแห่งความปังทริปพาไหว้พระวัดดังเชียงใหม่16-19 กรกฎาคมนี้บ่าย 3-4 ทุ่มที่วันนิมมาน

ขอความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดล

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: yeah!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
2: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา9นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเผยไทยยังคงปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดและดำเนินการต่างๆเพื่อลดการเผชิญหน้ายืนยันไม่ได้ดำเนินการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชาตามที่มีการกล่าวหาฝ่ายเดียวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ปฏิเสธข้อกล่าวหาเพียงฝ่ายเดียวของกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าฝ่ายไทยละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาจากการดำเนินการในพื้นที่ตามแนวชายแดนโดยยืนยันว่าการดำเนินการของฝ่ายไทยในพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปตามกรอบและแนวทางที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันตามถ้อยแถลงร่วมในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาที่ให้ทั้งสองฝ่ายยังคงการวางกำลังทหารในพื้นที่โดยการดำเนินการของฝ่ายไทยเป็นไปเพื่อควบคุมสถานการณ์รักษาความปลอดภัยและลดความตึงเครียดรวมถึงป้องกันการเผชิญหน้าระหว่างกำลังของทั้งสองฝ่ายซึ่งจะเป็นการรักษาเสถียรภาพในพื้นที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการสำรวจและการจัดทำหลักเขตแดนระหว่างสองประเทศพลอากาศเอกประภาสย้ำว่าทั้งสองฝ่ายควรใช้กลไกทวิภาคีที่ได้มีการตกลงร่วมกันในการหารือตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มากกว่าการนำเสนอข้อกล่าวหาเพียงฝ่ายเดียวต่อสาธารณะหรือประชาคมระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องทุกฝ่ายเคารพถ้อยแถลงร่วมและกลไกที่ได้ตกลงกันไว้หลีกเลี่ยงการบิดเบือนหรือตีความข้อเท็จจริงฝ่ายเดียวซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศของความตึงเครียดและความพยายามในการแก้ไขปัญหาร่วมกันได้ปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศรายภาคโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: เพิ่งจะผ่านสิ้นเดือนมิถุนายนมาลองเปิดแอปธนาคารดูสิครับมีดอกเบี้ยเข้าไหมถ้ามีนั่นแหละครับคือจังหวะที่ธนาคารคิดให้คุณปีละ2ครั้งนั่นก็คือสิ้นเดือนมิถุนายนกับสิ้นเดือนธันวาคมแต่วิธีคิดดอกเบี้ยของแต่ละบัญชีมันจะต่างกันนะครับออมทรัพย์ธรรมดาคิดดอกเบี้ยทุกวันครับตามยอดที่มีอยู่แล้วสะสมไปเรื่อยๆจนถึงวันที่จ่ายถอนก่อนยังไงก็ยังได้ดอกเบี้ยตามวันที่ฝากจริงไม่ได้หายไปไหนส่วนฝากประจำไม่ต้องรอ2รอบแบบนั้นนะครับแต่ดอกเบี้ยจะเข้าทีเดียวตอนที่ครบกำหนดสัญญาและกับอัตราที่สูงกว่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าถอนก่อนครบกำหนดเงื่อนไขแต่ละธนาคารเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันบางแห่งจะให้แค่อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์แทนหรือบางแห่งฝากไม่ถึง3เดือนก็จะไม่ให้เลยครับก่อนจะเลือกว่าจะฝากประเภทไหนลองถามตัวเองก่อนนะครับว่าเงินก้อนนี้มีโอกาสจะใช้ก่อนครบกำหนดไหมคำตอบนั้นแหละครับที่จะบอกว่าฝากแบบไหนเหมาะกับคุณมากกว่ากัน
0: มัน forward extra smart money
2: อยากให้ทุกเมนูขายดี
3: ต้องโก
4: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
3: ต้องโก
5: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
3: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม่
6: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
7: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
6: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
7: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: าวน์โฮมคอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: Run Forward Extra We play all the hits
2: Hey Mr. DJ Play a song of this pretty little lady
1: Hit music

0: ักษาทั่วไป LINE @mr.clinic
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับความคืบหน้าสถานการณ์น้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ดินแยกบางเพลินใหญ่มีแนวโน้มดีขึ้นเร่งเสริมความมั่นคงใต้ดินและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างครบถ้วนเป็นธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: ายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงใต้บริเวณแยกวงเวียนใหญ่ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงต่อปูนถึงราชบุรณะสัญญาที่4โดยนายสิริพงษ์เปิดเผยว่าสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นจากการติดตามอย่างต่อเนื่องไม่พบการทรุดตัวหรือการเอียงของอาคารเพิ่มเติมโดยผู้รับจ้างได้เร่งดำเนินการอัดฉีดสารเคมีเสริมความมั่นคงใต้ดินหรือเคมีคอลกาวติ้งด้วยสารโซเดียมซิลิเคตเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของชั้นดินขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ3จุดและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก5จุดพร้อมทั้งหยุดการสูบน้ำภายในอุโมงค์ซึ่งยังมีอัตราการไหลของน้ำอยู่ที่ประมาณ20ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงผลการตรวจวัดความทรุดตัวของถนนรอยร้าวและความเอียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและไม่พบร่องรอยเพิ่มเติมพร้อมกันนี้นายสิริพงษ์ยังได้พบกับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบพร้อมกำชับผู้รับจ้างเร่งเยียวยาอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมตลอดจนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าจะคลี่คลายขณะที่สถานการณ์ตะวันออกกลางปะทุรอบใหม่อิหร่านยิงขีปนาวุธและโดมโจมตีที่ตั้งฐานทหารของสหรัฐในหลายประเทศในอ่าวเปอร์เซียตอบโต้ที่สหรัฐถล่มอิหร่านกว่า140แห่งพร้อมประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นหลังสื่อหลายสำนักรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือ IRGC ยิงขีปนาวุธและโดนโจมตีหลายประเทศในอ่าวเปอร์เซียได้แก่กาตาร์จอร์แดนคูเวตโอมานบาเรนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ส่งบริการเปิดสัญญาณไซเรนเตือนภัยทางอากาศให้ประชาชนหลบภัยในหลายพื้นที่ IRGC อ้างว่าการโจมตีมุ่งเป้าฐานทัพและศูนย์สนับสนุนด้านโลจิสติกของกองทัพสหรัฐโดยระบุว่าสามารถโจมตีศูนย์บัญชาการและโรงเก็บโดรนในจอร์แดนรวมถึงฐานสนับสนุนเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐในโอมานขณะที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยืนยันว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดขีปนาวุธและโดรนได้หลายเป้าหมายส่วนรัฐบาลกาตาร์ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือขอให้ประชาชนอยู่ภายในอาคารและที่กำบังด้านนายมูฮัมหมัดกาเบอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านระบุผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าอิหร่านได้แจ้งเตือนสหรัฐแล้วให้ปฏิบัติตามข้อตกลงมิฉะนั้นจะต้องรับผลการกระทำการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมเปิดปฏิบัติการโจมตีระลอกใหม่ต่อเป้าหมายในอิหร่านกว่า140แห่งเพื่อตอบโต้เหตุเรือสินค้า GFS Galaxy ซึ่งติดธงไซปรัสถูกขีปนาวุธโจมตีจนเกิดเพลิงไหม้มีลูกเรือสูญหาย1คนขณะที่ลูกเรือส่วนใหญ่ได้รับการช่วยเหลือแล้วล่าสุดมีรายงานว่าอิหร่านได้โจมตีเรือพาณิชย์อีกหนึ่งลำภายในวันเดียวพร้อมประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่มีกำหนดส่งผลให้หลายฝ่ายจับตาผลกระทบต่อความมั่นคงและเส้นทางการขนส่งพลังงานของโลกอย่างใกล้ชิดขณะที่กระทรวงการต่างประเทศอินเดียเปิดเผยว่ามีลูกเรือชาวอินเดีย11คนอยู่บนเรือ GFS Galaxy และกำลังประสานโอมานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุรวมถึงติดตามค้นหาผู้สูญหายอีก1คนปิดท้ายกันที่ SOS อันเลยครับ
5: กระทรวงมหาดไทยเตือนประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันภัยอาชญากรรมออนไลน์หลังพบกลุ่มมิจฉาชีพแฝงตัวอยู่ในเกมออนไลน์หลอกลวงให้ผู้เล่นโอนเงินโดยอ้างการเติมเงินซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนไอเทมภายในเกมหากพบพฤติกรรมต้องสงสัยหรือถูกหลอกลวงควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด
7: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Feel the vibe And let the music take the lead Man Forward Extra. Music non-stop.

0: Moving Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนเครียดสะสมทำให้แก่เร็วจริงหรือไม่คำตอบคือจริงค่ะและไม่ใช่แค่รู้สึกแก่นะคะแต่ร่างกายแก่เร็วขึ้นจริงในระดับเซลล์เลยเพราะเมื่อเราเครียดเรื้อรังนะคะร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอลออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายอย่างเรื้อรังเพิ่มการเกิดสารอนุมูลอิสระและเร่งการเสื่อมของเซลล์และการทำลายเซลล์ผลที่เห็นได้ชัดคือหน้าโทรมผิวหมองใจสั่นนอนหลับยากไขมันสะสมง่ายอ้วนง่ายภูมิคุ้มกันลดลงติดเชื้อง่ายขึ้นป่วยง่ายขึ้นสมองล้าสมาธิแย่ความจำลดลงค่ะพูดง่ายๆก็คือว่าความเครียดเรื้อรังนั้นนะคะเปรียบเหมือนการเหยียบคันเร่งค่ะทำให้ร่างกายเสื่อมเร็วขึ้นดังนั้นถ้าจะให้ดีต้องมันสังเกตว่าคนในบ้านของเราเครียดหรือไม่นะคะหลายครั้งค่ะพวกเขาอาจตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรแต่แท้จริงร่างกายบันทึกไว้หมดแล้วค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องช่วยกันสร้างบรรยากาศในการบริหารจัดการความเครียดในครอบครัวนะคะเช่นชวนกันเดินเล่นคุยกันหลังอาหารชวนกันทำสมาธิค่ะจำไว้ว่าการชะลอวัยนั้นไม่ใช่แค่การใช้ครีมหรือว่าการกินวิตามินนะคะแต่คือการรู้ทันความเครียดและบริหารจัดการความเครียดให้เป็นค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: Tree City Resort
1: เราพร้อมให้บริการค่ะ
0: Wintree City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintree City Resort เชียงใหม
1: ่มาเที่ยวเชียงใหม่

0: าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra. We play all the hits.
2: Love me now, he loves me. He holds me tight, then lets me go. He loves me now, he loves me. He holds me tight, then lets me go.

0: ยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: วังตาลโทร0910787777
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรหมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนไหนก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอ่ะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: ังตาลโทร091-078-7777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777และดร.ซีนคลินิก
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
2: ร้อยไหมยกกระชับผิวปรับหน้าเรียวโทร082-839-0881
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 11:00 น.
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเจ้าหน้าที่เปิดรับแจ้งทรัพย์สินสูญหายที่สน.พหลโยธินพร้อมตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและติดตามญาติผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างต่อเนื่องด้านสภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้เปิดตลาดราคาทองคำปรับลดลง600บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 65,200 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ในชีวิตเรามีรักหลายแบบทั้งรักที่ให้พลังกับเราและรักที่เรายินดีทุ่มเทเพื่อเขาครอบครัวเพื่อนงานหรือแม้แต่คนที่อยู่ข้างๆเราใช้พลังไปกับทุกความรักแต่หลายครั้งเรากลับลืมเติมพลังให้ตัวเองรักที่สำคัญที่สุดอาจต้องเริ่มจากรักตัวเองเพื่อให้เรามีพลังดูแลทุกความรักมั่นใจใช้ชีวิตทำสิ่งที่รักไปให้นานที่สุด Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตรักคือพลังของชีวิต
3: ความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณ ลาดพร้าวเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากล่าสุดจะได้ติดใจผู้ที่มีทรัพย์สินหรือของมีค่าสูญหายในร้านติดต่อขอรับทรัพย์สินได้ที่สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินโดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและพิสูจน์ความเป็นเจ้าของก่อนส่งมอบคืนให้เจ้าของที่แท้จริงส่วนผู้ที่ยังไม่สามารถติดต่อญาติหรือสงสัยว่าญาติอาจได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0817341298สำนักงานเขตจตุจักรหรือติดต่อโดยตรงที่สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินนอกจากนี้ยังได้จัดตั้งจุดรับเรื่องและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT พหลโยธินฝั่งลาดพร้าวขาออกบริเวณ5แยกลาดพร้าวเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งข้อมูลและประสานการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเร่งช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและตรวจสอบสาเหตุของเพลิงไหม้อย่างต่อเนื่องด้านสภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับลดลง600บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 65,200 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 64,200 บาทขายออกบาทละ 64,400 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 62,914 บาทขายออกบาทละ 65,200 บาททั้งนี้ราคาทองคำปรับลดลง600บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือในราชนาวีและเรือทำการประมงโดยอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-22 นอตทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรทะเลอันดามันเจ้าแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-24 นอตทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรเส้นทางเรือโกตาบารูถึงสิงคโปร์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ลมใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-22 นอตทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

5.0 MHz มัน Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MunForward.com

0: myself มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: สำหรับ Longevity Trend ในปี2026นี้นะคะเทรนด์แรกต้องขอแนะนำ Exercise Snacks ค่ะไม่ได้หมายถึงการกินขนมนะคะแต่หมายถึงการออกกำลังกายทีละสั้นๆ 1-5 นาทีแต่หลายๆรอบต่อวันค่ะเช่นการเดินขึ้นบันไดเดินหลังอาหารสัก 5-10 นาทีหรืออาจจะ Squat ระหว่างการทำงานก็ได้นะคะเทรนด์ที่2คือ Zone 2 Training ค่ะเป็นการคาร์ดิโอเบาๆเช่นเดินเร็วเดินชันวิ่งชิลปั่นจักรยานเอาที่แบบยังพูดคุยได้ค่ะนี่คือการลงทุนให้หัวใจแข็งแรงและเทรนด์สุดท้ายก็คือการ recovery ค่ะเมื่อก่อนเน้นซ้อมหนักอย่างเดียวแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ต้องควบคุมคุณภาพการนอนให้ดีมีการไปทำ ice bath นะคะมีการจัดการเรื่องของความเครียดนะคะสรุปง่ายๆ longevity trend ในปีนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องของการอายุยืนแต่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องเป็นอายุยืนแบบมีคุณภาพด้วยค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: MacBook BNT Make Home
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
1: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: เดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: terangkan.
1: Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
0: Now we support Connect. ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra.

สวัสดีทักทายกันด้วยนะครับกับวันจันทร์ที่13กรกฎาคมนะฮะมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า FM 88ในช่วงของนาวีสัมพันธ์คอนเน็กต์เจอกับเจภัสสวัสดิ์เหมือนเดิมครับและวันนี้นะครับมีข่าวฝากมาบอกกันนะครับสำหรับชาวเชียงใหม่นะฮะจังหวัดเชียงใหม่ครับเตรียมจัดงานเกษตรไทย2026มหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรตัวจริงครับงานนี้จะเกิดขึ้น18 ถึง 26กรกฎาคมนี้นะครับที่สวนเฉลิม

พระเกียรติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่หลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับเกิดจากความร่วมมือของทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนนะฮะโดยงานนี้ก็จะมีไฮไลท์ในงานนะครับจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรตัวจริงทั่วประเทศผลไม้ตามฤดูกาลนะครับผักปลอดภัยผลิตภัณฑ์แปรรูปและสินค้าโอท็อปจัดการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับทางการเกษตรครับแล้วก็มีเวทีเสวนาวิชาการด้วยเพราะฉะนั้นใครสนใจนะครับทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการผู้ซื้อค้าปลีกค้าส่งนะครับเรียนเชิญได้เลยนะฮะสำหรับงานนี้นะครับเอามาฝากกันนะครับ

เดี๋ยวชั่วโมงหน้าฟังเพลงกันต่อนะครับกับ Man Forward Extra FM 88นะครับแล้วเดี๋ยวเจกลับมาใหม่เย็นนี้เนาะเจอกัน 6:00 น.ครับฟังเพลงกันต่อไป One Republic นะครับแล้วก็ I Ain't Worry รออยู่ชั่วโมงหน้าซูเปอร์สตาร์สนะครับสวีตี้ฟีเจอริงกับ Twice

0: Hate That I Made You Love Me นะครับเพลงมาแรงจาก Ariana Grande ครับคลิกฟังออนไลน์ได้ผ่านทาง live.man/extra.com ด้วยนะครับ
1: Now is Smart Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: yeah!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

0: Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ถ้าบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอลล็อกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเราคือมืออาชีพเรื่องงานก่อสร้าง
2: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกองทัพเรือยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดกลั้นยึดหลักสันติวิธีและความชอบธรรมเป็นสำคัญพร้อมย้ำสถานการณ์บริเวณบ้านท่าเส้นไม่ใช่การเผชิญหน้าขอความร่วมมือสื่ออย่าขยายความเกินข้อเท็จจริงสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
6: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์บริเวณบ้านท่าเส้นตำบลชำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่10กรกฎาคม2569เวลา 7:00 นจนทำให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นการเผชิญหน้าระหว่างกำลังทหารไทยและกัมพูชานั้นกองทัพเรือขอชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นการกระทบกระทั่งหรือเผชิญหน้าที่รุนแรงแต่เป็นเพียงการสอบถามและแสดงความไม่พอใจของกำลังฝ่ายทหารกัมพูชาภายหลังที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดเข้าดำเนินการเสริมความมั่นคงของแนวรั้วลวดหนามหีบเพลงในพื้นที่รับผิดชอบตามมาตรการรักษาความมั่นคงเดิมโดยสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยกองทัพเรือยืนยันว่าฝ่ายไทยยังคงยึดมั่นและปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมที่ทั้งสองฝ่ายลงนามไว้เมื่อวันที่27ธันวาคม2568อย่างเคร่งครัดไม่มีการปรับแนวการวางกำลังไม่มีการขยายแนววางกำลังและไม่มีการดำเนินการใดที่เป็นการยั่วยุหรือเพิ่มระดับความตึงเครียดโดยกำลังพลของกองทัพเรือทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดกลั้นยึดหลักสันติวิธีและความชอบธรรมเป็นสำคัญโฆษกกองทัพเรือกล่าวเพิ่มเติมว่าในช่วงที่ผ่านมามีผู้ไม่หวังดีนำเสนอข่าวบางกรณีที่คลาดเคลื่อนจากข้อที่จริงไปมากซึ่งอาจสร้างความเข้าใจผิดและเพิ่มความตึงเครียดโดยไม่จำเป็นตัวอย่างเช่นเมื่อวันที่8กรกฎาคม2569เวลา 13:00 นฝ่ายการพยาบาลได้ดำเนินการด้านเวชกรรมป้องกันโดยพ่นสารป้องกันยุงลายให้แก่กำลังพลบริเวณแนวตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่กลับมีการนำเสนอข่าวว่าฝ่ายไทยใช้สารเคมีอันตรายทั้งที่ข้อเท็จจริงเป็นเพียงยาฆ่ายุงและเป็นมาตรการด้านเวชกรรมป้องกันและสาธารณสุขตามปกติของหน่วยและขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ของทั้งสองประเทศให้นำเสนอข้อมูลบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงหลีกเลี่ยงการตีความหรือขยายความเกินข้อเท็จจริงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศแห่งความร่วมมือและเพิ่มความตึงเครียดโดยไม่จำเป็นปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
8: ตรวจสอบสวนกลางเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการกดลิงก์ต่างๆบนสื่อสังคมออนไลน์พร้อมเผย5วิธีสังเกตลิงก์น่าสงสัยที่เข้าข่ายเป็นลิงก์ปลอมซึ่งมักถูกใช้เป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพออนไลน์ข้อแรก ให้ตรวจสอบชื่อ URL หากพบการสะกดชื่อผิดหรือมีการดัดแปลงชื่อเว็บไซต์ให้คล้ายกับบริษัทหรือเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงให้สงสัยไว้ก่อนข้อที่2หน้าเว็บไซต์ไม่มี HTTPS หรือไม่มีสัญลักษณ์รูปแม่กุญแจซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความปลอดภัยของเว็บไซต์ข้อที่3มีข้อความเร่งเร้าให้รีบกดลิงก์เช่นด่วนต้องทำภายในวันนี้หรือมีเวลาจำกัดข้อที่4มีการร้องขอให้กรอกข้อมูลส่วนตัวข้อมูลทางการเงินหรือเลขบัตรเครดิตและข้อสุดท้ายมีข้อเสนอที่ดีเกินจริงเช่นแจกเงินฟรีไม่มีเงื่อนไขหรือได้ผลตอบแทนสูงผิดปกติทั้งนี้ตำรวจสอบสวนกลางย้ำว่านอกจากการสังเกตสัญญาณเตือนเหล่านี้แล้ววิธีป้องกันที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดคือไม่กดไม่คลิกลิงก์แปลกปลอมโดยเด็ดขาดเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพออนไลน์และทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Money Forward Extra Smart Money
1: แม้ยอดเงินในบัญชีจะบวกขึ้นทุกปีแต่เงินของคุณอาจจะกำลังลดลงอยู่ก็ได้เงินเฟ้อไม่ได้ขึ้นทุกปีนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยมีแนวโน้มบวกสะสมครับของจะแพงขึ้นเรื่อยๆโดยภาพรวมเงินที่ทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยจึงซื้อของได้น้อยลงโดยไม่รู้ตัวดูตัวอย่างง่ายๆครับฝากออมทรัพย์ได้ดอกเบี้ย 0.5% แต่เงินเฟ้อปี2026เนี่ยอยู่ที่ 1.5 ถึง 2.5 ผลตอบแทนจริงจะติดลบ 1-2% ทันทีเงิน 100,000 บาทเหมือนกันแต่อาจจะมีค่าน้อยลงอยู่ที่ 98,000 บาทถึง

0: พราะสุขภาพดีคุณกำหนดได้ถ้าไม่ได้ให้เราช่วยกำหนดให
1: ้ Absolute Health
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
3: live.manforwardextra.com
2: เสียงชัดไม่มีซ่า
4: Man Forward Extra We play all the hits

0: www.mytimeonline.com
1: เงินติดงานสะดุดความรักกุดสายมูถึงเวลามาเปิดดวงเปิดทางชีวิตรับครึ่งปีหลังกับวันมูเตลูครั้งที่2สักการะ4องค์เทพศักดิ์สิทธิ์ปลุกเสกจากอินเดียรวมพิธีอารติไฟแบบฉบับฮินดูโดยพราหมณ์อาจารย์รามและพิธีรวมมนตราเศรษฐีจากเทวสถานพระศิวพรหมนารายเชียงใหม่ยังมีหมอดูชื่อดังทั้ง4ศาสตร์และหมู่รูทเส้นทางแห่งความปังทริปพาไหว้พระวัดดังเชียงใหม่16-19กรกฎาคมนี้บ่าย3

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: วังตาลโทร0910787777
1: เมื่อคุณถูกแก๊งมิจฉาชีพโน้มน้าวให้โอนเงิน
2: โอนเงินให้หนูหน่อยสิคะแม่
1: ตกเป็นเหยื่อโทร1441เราจะประสานรับแจ้งเหตุและระงับบัญชีหยุดวงจรอุบาทมิจฉาชีพโทร
3: อุ๊ยค

0: ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 14:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคายตรวจยึดยาบ้า 198,000 เม็ดบริเวณริมฝั่งโขงอำเภอพลวิสัยจังหวัดหนองคายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: อะไรดีบุ

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เ
3: กรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
2: คำเตือนในฉลากของใช้ยา
4: หน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคายตรวจยึดยาบ้า 198,000 เม็ดบริเวณริมฝั่งโขงอำเภอพลวิสัยจังหวัดหนองคาย
5: หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงหรือนรขอเขตหนองคายโดยหน่วยเรือพลพิสัยบูรณาการกำลังร่วมกับชุดสืบสวนสภ.พลพิสัยตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าได้ประมาณ 198,000 เม็ดบริเวณริมถนนหมายเลข212ตรงข้ามโรงเรียนชุมชนบ้านปากสวยตำบลวัดหลวงอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายเมื่อช่วงเวลาประมาณ 2:00 น.กลางดึกของวันนี้โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงมีภารกิจหลักในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประเทศรวมถึงการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบในพื้นที่รับผิดชอบตลอดแนวชายฝั่งแม่น้ำโขงหากประชาชนพบเห็นการกระทำความผิดกฎหมายตามแนวชายแดนฝั่งแม่น้ำโขงเหตุด่วนเหตุร้ายหรือแจ้งข้อมูลผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกองทัพเรือ1696ตลอด24ชั่วโมงปรัชญาศิรินทร์พงษ์ปันแก้วรายงาน
4: ด้านปอพอแจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่19กรกฎาคม2569นายธีรพัฒน์คัจจมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอได้ประสานแจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางได้แก่ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงระหว่างวันที่13ถึง19กรกฎาคม2569โดยเฉพาะช่วงเวลา18นาฬิกาถึง22นาฬิกาซึ่งอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและลำคลองต่างๆเพิ่มสูงขึ้นจนเกิดน้ำล้นตลิ่งและไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำรวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำนอกจากนี้ปภ.ขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนผู้ประกอบการริมแม่น้ำลำคลองตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือและป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามประกาศแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน Disaster Alert และหากได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือผ่านไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินเรือและการเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตลิ่งว่าจะระดับน้ำลงต่ำสุดคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือครับโดยท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:40 นที่ระดับ3เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:12 นที่ระดับ7เซนติเมตรจังหวัดสุนปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสะดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:41 นที่ระดับ3เมตร31เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:50 นที่ระดับ7เซนติเมตรและจังหวัดภูเก็ตบริเวณทะเลฝั่งอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:30 นที่ระดับ3เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 16:49 นที่ระดับ81เซนติเมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนกินอาหารเสริมผิดลำดับเท่ากับกินทิ้งจริงหรือไม่คำตอบคือบางชนิดจริงบางชนิดไม่จริงค่ะเพราะอาหารเสริมแต่ละตัวดูดซึมไม่เหมือนกันเช่นวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะเช่น A D E K ควรกินพร้อมอาหารยิ่งเป็นอาหารที่มีส่วนของไขมันยิ่งดูดซึมได้ดีค่ะวิตามินที่ละลายในน้ำเช่นวิตามิน B และ C กินตอนไหนก็ได้ไม่ว่าจะท้องว่างหรือมีอาหารแต่ในบางคนการกินวิตามิน C ตอนท้องว่างจะรู้สึกระคายเคืองกระเพาะอาหารทำให้แสบท้องขึ้นมาได้แร่ธาตุเหล็กจะดูดซึมได้ดีเมื่อกินคู่กับวิตามินซีแต่แร่ธาตุเหล็กกับแคลเซียมไม่ควรกินพร้อมกันเพราะจะไปแย่งกันในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทำให้ไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ดังนั้นต้องพิจารณาให้ดีก่อนจะกินอาหารเสริมนะคะว่าจำเป็นหรือไม่และหากจะกินต้องพิจารณาต่อด้วยว่าจะกินอย่างไรกินเมื่อไรถึงเหมาะสมเพราะถ้าหากกินผิดเวลาผิดคู่ค่ะอาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ได
0: ้ Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี้
2: แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ปังที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ได้เลยพิมพ์ assign MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777และดร.ซีนคลินิก
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
2: ร้อยไหมยกกระชับผิวปรับหน้าเรียวโทร082-839-0881
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับกระทรวงคมนาคมเผยความคืบหน้าสถานการณ์ทรุดตัวรถไฟฟ้าสายสีม่วงเริ่มทรงตัวไม่พบการทรุดตัวเพิ่มยืนยันเร่งแก้ปัญหาเร็วที่สุดคาดคืนผิวจราจรส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบภายใน1สัปดาห์ด้านกรมทุรกศาสตร์กองทัพเรือประกาศเตือนจะทำการวางสายเคเบิลใต้น้ำบริเวณฝั่งทะเลอันดามันห่างเกาะภูเก็ตไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้80ไมล์ห้ามนำเรือเข้าใกล้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
9: รหัสคือ Hero Save World
8: ฮะฮัลโหล Save World เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
9: Hero Save World
8: Hero Save World เหรอผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
9: ว้ Hero Save
10: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
7: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
6: ายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทรุดตัวบริเวณก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงต่อปูนถึงราชบูรณะบริเวณสถานีวงเวียนใหญ่ว่าผลการตรวจวัดล่าสุดพบการทรุดตัวเฉลี่ยประมาณ 30-32 เซนติเมตรสถานการณ์เริ่มทรงตัวไม่พบการทรุดตัวเพิ่มโดยทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองหรือยูซาไทยแลนด์ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดตั้งเซ็นเตอร์ตรวจเพิ่มเติมรอบอาคารอีก10จุดและใช้โดรนพร้อมนำระบบไรดาร์ยิงลำแสงเลเซอร์เพื่อวัดระยะทางและสร้างแผนที่3มิติที่มีความแม่นยำสูงนำภาพมาเปรียบเทียบเพื่อดูสภาพพื้นดินและอัตราการยุบตัวในวงกว้างล่าสุดไม่พบการยุบตัวเพิ่มเติมแม้จะมีฝนตกในพื้นที่อย่างไรก็ตามยังจำเป็นต้องปิดการจราจรในพื้นที่ต่อไปเพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการเจาะและอัดน้ำปูนผสมสารเคมีปิดโพรงใต้ดินประมาณ30จุดคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ก่อนทยอยขึ้นผิวจราจรในส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบนอกจากนี้นายศิริพงษ์กล่าวด้วยว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เร่งเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยมอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และผู้รับจ้างเดินเท้าประชาสัมพันธ์ต่อบ้านทุกหลังรวมถึงคนที่อยู่ในหอพักต่างๆที่ได้รับผลกระทบดูแลค่าใช้จ่ายของผู้ที่ต้องย้ายที่พักรวมถึงชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดการจราจรอย่างเหมาะสมพร้อมยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอันดับแรกและจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปด้านกรมทุรกศาสตร์กองทัพเรือประกาศเตือนจะทำการวางสายเคเบิลใต้น้ำบริเวณฝั่งทะเลอันดามันห่างเกาะภูเก็ตทางทิศตะวันตกเฉียงใต้80ไมล์ห้ามนำเรือเข้าใกล้กรมทุรกศาสตร์กองทัพเรือออกประกาศชาวเรือเตือนจะทำการวางสายเคเบิลใต้น้ำบริเวณพื้นที่เขตเศรษฐกิจจำเพาะ EEC ฝั่งทะเลอันดามันโดยเรือซับคอมรีโซลูทดำเนินการระหว่างวันที่21มิถุนายนถึง31กรกฎาคม2569โดยบริเวณพื้นที่ปฏิบัติการอยู่ห่างจากเกาะภูเก็ตไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ระยะทางประมาณ80ไมล์ทะเลแผนที่เรือไทยที่เกี่ยวข้องหมายเลข362และ045จึงประกาศแจ้งเตือนชาวเรือไม่ควรนำเรือเข้าใกล้ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวและคำเตือนนี้จะสิ้นสุดลงในวันที่2สิงหาคม2569เวลา7นาฬิกาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
11: บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดแจ้งเตือนประชาชน ให้ระวังมิจฉาชีพส่งอีเมลหลอกลวงแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เพื่อหลอกลวงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินโดยพฤติการของมิจฉาชีพคือการสร้างอีเมลปลอมหรือจัดตั้งกลุ่มไลน์ปลอมใช้ชื่อและโลโก้ของไปรษณีย์ไทยเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนแนบลิงก์ให้กดหรือขอให้กรอกข้อมูลสำคัญเช่นรหัสผ่านเลขบัตรประชาชนหรือข้อมูลบัญชีธนาคารไปรษณีย์ไทยขอย้ำว่าหากพบอีเมลหรือข้อความลักษณะดังกล่าวห้ามคลิกลิงก์ห้ามดาวน์โหลดไฟล์แนบและห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวโดยเด็ดขาดควรตรวจสอบแหล่งที่มาทุกครั้งก่อนดำเนินการใดๆเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและทั้งหมดคือ SOS Alert ในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ช่วงนี้กระแสของ longevity กำลังมาแรงนะคะอยากรู้ไหมว่ามันหมายถึงอะไร longevity นี่ไม่ได้หมายถึงการมีอายุยืนยาวแต่เพียงอย่างเดียวนะคะแต่จริงๆคือการมีอายุยืนยาวแบบยังมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ค่ะลองนึกภาพดูคนอายุ80ที่ยังแข็งแรงเดินเที่ยววิ่งได้ตีกอล์ฟได้ใช้ชีวิตอยู่กับลูกหลานได้นี่แหละค่ะเป้าหมายของ longevity ที่แท้จริงนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยากมีอายุ100ปีแบบติดเตียงไงแต่เราอยากจะมี health span หรือว่าช่วงชีวิตที่

ใหม่ J7 SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูม Omoda and J7 เชียงใหม่โทร0

ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.

0: ผมสวยครบจบที่อนาตาเซีย
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับปลัดกระทรวงมหาดไทยเผยผลการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เอาผิดผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมส่งเรื่องถึงจังหวัดเพิกถอนคำสั่งบรรจุหากพบผิดจริงสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริง
9: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: คุ้มพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
11: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
12: Greater Carbon 2 สีเทา
11: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: ายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ารายงานเมื่อวันที่11 กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยนายอันสิทธิ์กล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้เรียกให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรงและผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รายงานความคืบหน้าคณะกรรมการจัดดำเนินการตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้อง5รายที่ถูกให้ออกจากตำแหน่งเดิมก่อนหน้านี้โดยจะดำเนินการตรวจสอบทุกเรื่องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะพิจารณาเสนอในเรื่องของวินัยร้ายแรงอย่างไรส่วนกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสท.ได้ตรวจสอบใบคะแนนดิบกับคะแนนที่ประกาศผลที่พบว่าไม่ตรงกันซึ่งการดำเนินการขั้นต่อไปรองอธิบดีสท.คนใหม่ที่เข้ามาทำหน้าที่เลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.จะนำเรื่องตรวจคะแนนที่ไม่ตรงกันเข้าสู่การพิจารณาของกสท.ก่อนนำผลการพิจารณาเสนอไปยังคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางเพื่อพิจารณาหากสิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องจะมีการแจ้งไปยังจังหวัดให้ทางจังหวัดแจ้งต่อไปยังนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆที่มีข้าราชการซึ่งมีปัญหาเข้าไปบรรจุแล้วเพิกถอนคำสั่งการบรรจุปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวต่อว่าสำหรับกรอบเวลาที่จะส่งถึงจังหวัดได้นั้นได้รายงานนายกรัฐมนตรีไปว่าเมื่อวันที่15 กรกฎาคมนี้จะมีการประชุมกสท.ก่อนจะส่งข้อมูลต่อตามขั้นตอนข้างต้นซึ่งนายกรัฐมนตรีอยากให้ทำให้เร็วที่สุดเพราะขณะนี้กระบวนการของกระทรวงมหาดไทยจบสิ้นแล้วแต่ยังมีขั้นตอนของหน่วยงานอื่นเช่นที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ที่ทราบดีว่าปปช.ได้ประกาศรายชื่อ 6,014 คนที่ยังไม่ได้ชี้ว่าเป็นผู้กระทำผิดทั้งหมดเมื่อสอบเสร็จใครไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ต้องอยู่ในกระบวนการที่ต้องดำเนินการต่อส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายตรงนี้ปปช.จะทำหน้าที่ขยายผลต่อไปนอกจากนี้ยังมีส่วนของตำรวจที่ขณะนี้มีข้อมูลว่าใครมีเส้นทางการเงินก็จะสืบค้นต่อไปเรื่อยๆเพื่อแจ้งความดำเนินคดีเชื่อว่าตามพยานหลักฐานทั้งหมดที่มีจะสามารถดำเนินการกับผู้กระทำผิดได้ปิดท้ายกันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับ จุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:33 นาทีขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:34 นาทีดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 19:05 นาทีขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:55 นาทีจุดชมวิวแสงสุดท้ายของเมืองไทยที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:49 นาทีขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:17 นาทีหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:50 นาทีขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:58 นาทีทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Forward Extra Smart Money
1: เพิ่งจะผ่านสิ้นเดือนมิถุนายนมาลองเปิดแอปธนาคารดูสิครับมีดอกเบี้ยเข้าไหมถ้ามีนั่นแหละครับคือจังหวะที่ธนาคารคิดให้คุณปีละ2ครั้งนั่นก็คือสิ้นเดือนมิถุนายนกับสิ้นเดือนธันวาคมแต่วิธีคิดดอกเบี้ยของแต่ละบัญชีมันจะต่างกันนะครับออมทรัพย์ธรรมดาคิดดอกเบี้ยทุกวันครับตามยอดที่มีอยู่แล้วสะสมไปเรื่อยๆจนถึงวันที่จ่ายถอนก่อนยังไงก็ยังได้ดอกเบี้ยตามวันที่ฝากจริงไม่ได้หายไปไหนส่วนฝากประจำไม่ต้องรอ2รอบแบบนั้นนะครับแต่ดอกเบี้ยจะเข้าทีเดียวตอนที่ครบกำหนดสัญญาแลกกับอัตราที่สูงกว่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าถอนก่อนครบกำหนดเงื่อนไขแต่ละธนาคารเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันบางแห่งจะให้แค่อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์แทนหรือบางแห่งฝากไม่ถึง3เดือนก็จะไม่ให้เลยครับก่อนจะเลือกว่าจะฝากประเภทไหนลองถามตัวเองก่อนนะครับว่าเงินก้อนนี้มีโอกาสจะใช้ก่อนครบกำหนดไหมคำตอบนั้นแหละครับที่จะบอกว่าฝากแบบไหนเหมาะกับคุณมากกว่ากัน
0: MoneyForward Extra Smart Money

0: กำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
1: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
0: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
1: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ
2: แยกนี้

0: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้
1: อ
0: ยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย 5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์@วินคลินิก

0: เดาไปเลยครับอูชิจาปานิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส

0: ูชิเจแปนิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: Month Forward Extra We play all the hits Don't you knowHit music.

0: We'll be right back with more hits.
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: บางที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: 0818-42-888
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
2: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
3: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: www.mytoyota.com
1: เงินติดงานสะดุดความรักกุดสายมูถึงเวลามาเปิดดวงเปิดทางชีวิตรับครึ่งปีหลังกับวันมูเตลูครั้งที่2สักการะ4องค์เทพศักดิ์สิทธิ์ปลุกเสกจากอินเดียรวมพิธีอารติไฟแบบฉบับฮินดูโดยพราหมณ์อาจารย์ราและพิธีรงมนตราเศรษฐีจากเทวสถานพระศิวพรหมนารายณ์เชียงใหม่ยังมีหมอดูชื่อดังทั้ง4ศาสตร์และหมู่รูทเส้นทางแห่งความปังทริปพาไหว้พระวัดดังเชียงใหม่16ถึง19กรกฎาคมนี้บ่าย3ถึง4ทุ่มที่วันนิมมาน
2: ผิวหย่อนคล้อย
3: มาหาหมอซีน
2: แก้มห้อยหน้าบาน
3: มาหาหมอซีนสิ
2: ใต้ตาลึกดูหมองคล้ำ
3: ให้หมอซีนดูแลนะคะ
2: หมอซีนพร้อมดูแลคุณด้วยโปรแกรมเติมเต็มยกกระชับใบหน้าด้วยการร้อยไหม
4: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
2: ติดถนนใหญ่ที่จอดรถเยอะมากหมอซีนไปคลินิกวิชาการหมอสักการเดช
5: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
6: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น. 0 วินาที
7: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
8: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับกระทรวงการคลังเตรียมเสนอครม.พิจารณาหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพรุ่งนี้ก่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านสิทธิ์17กรกฎาคมและยืนยันตัวตนเริ่มใช้สิทธิ์1สิงหาคมนี้ขณะที่ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์เปิดยื่นอุทธรณ์ได้ถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
3: ายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ครม.อนุมัติในวันพรุ่งนี้โดยครม.จะทำหน้าที่พิจารณาเฉพาะความเหมาะสมของตัวหลักเกณฑ์แต่จะไม่ได้เป็นผู้กำหนดจำนวนคนที่ได้รับสิทธิ์โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดจะเป็นอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมซึ่งจะมีการประชุมเพื่อกำหนดตัวเลขสรุปสุดท้ายในวันที่16กรกฎาคมจากนั้นจะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์อย่างเป็นทางการให้ประชาชนรับทราบในวันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งกรอบเวลาทั้งหมดยังคงเดินหน้าตามแผนเดิมที่วางไว้รายงานจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มีทั้งสิ้น 19.14 ล้านรายแบ่งออกเป็น3กลุ่มประกอบด้วย 1. กลุ่มผู้มีสิทธิ์เดิมจำนวน 13.18 ล้านคนมีผู้มายืนยันสิทธิ์แล้ว 12.7 ล้านรายคิดเป็น 96.4% 2. กลุ่มผู้ตกหล่นและผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 5.4 ล้านคนและ 3. กลุ่มจากฐานรากข้อมูลของรัฐที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 1.04 ล้านรายซึ่งเป็นการประมวลผลจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ทางนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบผลการคัดกรองได้ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมนี้ผ่านช่องทางออนไลน์หลักได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ welfare.mof.go.th เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์และยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนสามารถดำเนินการยืนยันตัวตนได้ทันทีตั้งแต่วันที่ประกาศผลผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียนโดยจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปในส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์รัฐบาลเปิดช่องทางให้สามารถอุทธรณ์ผลการตรวจสอบได้ระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้ผ่านช่องทางเดียวกับการตรวจสอบสิทธิ์โดยผู้ที่ยื่นอุทธรณ์จะต้องไปติดต่อแก้ไขข้อมูลที่ไม่ผ่านเกณฑ์ให้ถูกต้องณหน่วยงานที่รับผิดชอบภายในวันที่16สิงหาคม2569ซึ่งกระทรวงการคลังจะประมวลผลและประกาศผลการอุทธรณ์ในวันที่14กันยายนนี้หากผ่านการพิจารณาในรอบนี้จะสามารถยืนยันตัวตนและเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 4-7 ฟุตอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมามีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 3-4 ฟุตใต้ชุมพรลงไปมีเมฆบางส่วนกับทะเบียนขึ้นในตอนบ่ายและมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-4 ฟุตส่วนภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 6-8 ฟุตและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนนอนครบชั่วโมงกับนอนมีคุณภาพต่างกันอย่างไรหลายคนคิดว่าการนอนครบ8ชั่วโมงค่ะเท่ากับมีสุขภาพดีซึ่งจริงๆไม่เสมอไปค่ะคนที่นอน8ชั่วโมงแต่หลับไม่ลึกตื่นบ่อยกรนหนักหรือมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับแท้จริงเข้าข่ายพักผ่อนไม่เพียงพอได้โดยการนอนที่มีคุณภาพคือหลับง่ายหลับลึกหลับสนิทไม่ตื่นบ่อยตื่นได้เองตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นดังนั้นถ้าใครที่ตื่นมาแล้วยังเหนื่อยงุนงิดง่ายสมองไม่แล่นแสดงว่าเราอาจนอนไม่พอนอนไม่ดีก็ได้นะโดยช่วงที่สำคัญมากคือ deep sleep หรือช่วงที่หลับลึกค่ะเพราะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายซ่อมแซมตัวเองหลั่งโกรทฮอร์โมนฟื้นฟูสมองกล้ามเนื้อและระบบภูมิคุ้มกันดังนั้นนอนนานนอนเยอะไม่เท่ากับนอนดีนะคะจำไว้ว่าการนอนเนี่ยต้องมีทั้งคุณภาพที่ดีและปริมาณก็คือจำนวนชั่วโมงของการนอนนั่นเองค่ะ
0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

ความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

0: เมื่อคุณถูกแก๊งมิจฉาชีพโน้มน้าวให้โอนเงิน
1: โอนเงินให้หนูหน่อยสิคะแม่
0: ตกเป็นเหยื่อโทร1441เราจะประสานรับแจ้งเหตุและระงับบัญชีหยุดวงจรอุบาทมิจฉาชีพโทร

0: เดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 18:00 นจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรอนคอนบุรีครับกรมอุทกศาสตร์แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงระหว่างน้ำทะเลหนุนสูงกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำริมเจ้าพระยาและนอกแนวคันกั้นน้ำระหว่างนี้จนถึงวันที่19กรกฎาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: Greater Carbon 2สีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: รมอุทกศาสตร์กองทัพเรือแจ้งเตือนประชาชนในช่วงวันที่13ถึง19กรกฎาคม2569ให้ระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นและอาจทำให้ระดับน้ำปากน้ำที่เชื่อมต่อกับทะเลเพิ่มสูงขึ้นจนล้นท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับผลกระทบได้แก่ชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำรวมถึงเส้นทางสัญจรบริเวณถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระรามที่2ประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่เสี่ยงควรติดตามประกาศจากหน่วยงานของทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์นอกจากนี้ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งก่อสร้างหรือป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงเพื่อความปลอดภัยในช่วงที่สภาพอากาศแปรปรวนทางนี้หากประชาชนพบเห็นภัยทางทะเลสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ผ่านสายด่วนศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล1465หรือสายด่วนกองทัพเรือ1696ได้ตลอด24ชั่วโมงปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
10: กระทรวงยุติธรรมออกประกาศเตือนภัยประชาชนให้ระวังการหลอกลวงในรูปแบบแชร์ลูกโซ่ที่กำลังระบาดในหลายพื้นที่โดยย้ำว่าแชร์ลูกโซ่ไม่ใช่การลงทุนแต่เป็นความเสี่ยงและภัยร้ายที่มักจู่โจมผู้ที่ต้องการรวยทางลัดพร้อมเผย8วิธีการล่อลวงที่มิจฉาชีพนิยมใช้เพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันและป้องกันตัวเองประกอบด้วยการใช้คนใกล้ชิดเป็นผู้ชักชวนแอบอ้างชื่อคนดังเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือใช้คำโฆษณาสวยหรูเสนอให้ลงทุนเงินเริ่มต้นน้อยแต่ได้ผลตอบแทนสูงผิดปกติสร้างโปรไฟล์หรูหราจัดฉากอบรมหรือสัมมนาขนาดใหญ่ให้ดูน่าเชื่อถือและใช้คำพูดกดดันให้รีบตัดสินใจหากพบพฤติกรรมเหล่านี้ให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจเป็นแชร์ลูกโซ่พร้อมเตือนประชาชนอย่าลงเชื่อรีบโอนเงินหรือเข้าร่วมการลงทุนใดๆโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพขอให้ทุกคนร่วมกันเฝ้าระวังและช่วยกันแจ้งเตือนคนรอบข้างหากพบพฤติกรรมเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่เพื่อร่วมสกัดการหลอกลวงและป้องกันความสูญเสียของประชาชนและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Sempat.
1: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
0: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra.

เฮนรี่มูดี้นะครับกับ Drunk Text นะครับเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยนะบางทีเมามากๆสติไม่ค่อยมีนะครับก็กดโทรไปสิ text ไปหาใครสักคนนึงสิที่เราไม่ได้คุยกับเขานานแล้วแต่จริงๆเรายังคิดถึงเขาอยู่นะฮะไม่เป็นไรนะครับเปิดเพลงให้ปลอบใจกันนะครับสวัสดีท่านทายกันด้วยนะครับชาวมัน Forward Extra FM 88นะครับในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect เจภัสวัตรมาแล้วนะครับในช่วงเย็น 6:00 ถึง 2:30 นอยู่ด้วยกันนะครับส่งคุณเดินทางกลับบ้านกับเพลงสากลดีๆที่นี่นะฮะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับช่วยกันเลือกเพลงได้ส่งข้อความมานะครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงข้อความทักทายส่งมาที่ LINE @manforward ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะจัดให้กับทุกรีเควสที่คุณอยากฟังด้วยนะครับในช่วงเย็นๆแบบนี้กับการจราจรอาจจะคับข้างนิดนึงตอนนี้ฟังเพลงนี้กันดีกว่างานจาก Kobe Clay ครับและนี่คือ Bubbly ครับ

0: อามีใครที่ชอบดูซีรีส์เกาหลีแล้วบางทีดูแล้วโอ้ยอยากจะกินอาหารแบบชาวเกาหลีเข้าเหมือนกันเนาะหรือว่าโซจงโซจูหรือแม้กระทั่งแบบดูผิวของสาวเกาหลีแล้วทำไมผิวเขาดีจังเลยนะฮะจริงๆแล้วผิวใสแบบเกาหลีนี่ไม่ใช่เรื่องของยีนเนาะแต่ว่าเป็นเรื่องของโปรแกรมที่ถูกต้องนะครับมาบอกกันนะฮะสำหรับโปรแกรม Korea Bright ของดร.น้ำหวานเนี่ยอันนี้เด็ดมากๆเข้าใจผิวคนไทยนะครับแล้วก็เห็นผลจริงครับไม่ใช่แค่ดูดีในช่วงแรกด้วยนะครับและโปรแกรมดีแบบนี้มูลค่า 2,500 บาทวันนี้เจมีมาแจก3รางวัลครับถ้าสนใจอยากได้รับสิทธิ์แบบนี้พิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกส่งมาที่ LINE admin forward เพื่อลุ้นรับสิทธิ์ตรงนี้ได้เลยแจกจากดร.น้ำหวานคลินิกนะครับรีบส่งกันมานะครับตอนนี้เลยนะ
1: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: สำหรับ longevity trend ในปี2026นี้นะคะเทรนด์แรกต้องขอแนะนำ exercise snacks ค่ะไม่ได้หมายถึงการกินขนมนะคะแต่หมายถึงการออกกำลังกายทีละสั้นๆ 1-5 นาทีแต่หลายๆรอบต่อวันค่ะเช่นการเดินขึ้นบันไดเดินหลังอาหารสัก 5-10 นาทีหรืออาจจะ squat ระหว่างการทำงานก็ได้นะคะเทรนด์ที่2คือ zone 2 training ค่ะเป็นการคาร์ดิโอเบาๆเช่นเดินเร็วเดินชันวิ่งชิลปั่นจักรยานเอาที่แบบยังพูดคุยได้ค่ะนี่คือการลงทุนให้หัวใจแข็งแรงและเทรนด์สุดท้ายก็คือการ recovery ค่ะเมื่อก่อนเน้นซ้อมหนักอย่างเดียวแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ต้องควบคุมคุณภาพการนอนให้ดีมีการไปทำ ice bath นะคะมีการจัดการเรื่องของความเครียดนะคะสรุปง่ายๆ longevity trend ในปีนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องของการอายุยืนแต่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องเป็นอายุยืนแบบมีคุณภาพด้วยค่ะ
1: Man Forward Extra Well Being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่าง

0: ชั่วโมงนั้นครึ่งชั่วโมงนะครับมีรายการจากทางสถานีนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากฟังเพลงกันต่อคลิกมาตามเจได้เลยนะครับ live.man/extra.com นะครับมีเพลงรออยู่ที่ออนไลน์ครับนิกกี้มินาจนะครับกับเพลงนี้ Super Freaky Girl For tonight I'm yours So tonight For tonight นะครับงานจาก Give Beyond ด้วยแล้วก็ Harry Styles นะครับกับ American Girlsฟังเพลงไปด้วยกันนะครับมัน Forward Extra FM 88นะครับทางออนไลน์นะฮะ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Mun Forward Extra

0: แต่ขายเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ
3: ์เปิดเบอร์ใหม่แบบเติมเงินกับซิมไมคุ้มยังไงอ่ะ
4: จ่ายน้อยแค่ร้อยเดียวก็เล่นเน็ตได้เพลงมาจะ call chat โพสต์อัพเต้นตัดหรือปัดไทยก็คุ้มแบบ
3: Oh my gosh
4: เปิดเบอร์ใหม่แล้วเลือกแพ็กเน็ตไม่อั้นหรือเน็ตแรงก็คุ้มทุกโปร Oh my god คลิกเลย mybynt.com
5: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
6: โดยธีรธรรมมองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777และดร.ซีนคลินิก
7: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
6: ร้อยไหมยกกระชับผิวปรับหน้าเรียวโทร082-839-0881

0: macamkan. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect.ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

ชิโคสนะครับแล้วก็เดมี่โลวาโต้ด้วยนะครับในเพลงนี้ No Promises นะครับสำหรับมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า FM 88ยังอยู่กับเจภัสวัตนะฮะในช่วงของคลื่นลูกใหม่คอนเน็กเดี๋ยววันเสาร์นี้ครับ18กรกฎาคมนะครับจะมีงานหนึ่งที่เกิดขึ้นครับเป็นงานมหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรตัวจริงนะครับ 18-26 กรกฎาคมที่สวนเฉลิมพระเกียรติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่หลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับก็เชิญประชาชนทั่วไปนะครับแล้วก็ทุกท่านเลยไปร่วมงานนี้กันนะครับกับงานเกษตรกับไฮไลท์ภายในงานคือมีจำหน่ายสินค้าการเกษตรคุณภาพนะครับจากเกษตรกรตัวจริงทั่วประเทศผลไม้ตามฤดูกาลสินค้าโอท็อปนะครับผักปลอดภัยแล้วก็มีการจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรด้วยรวมถึงเวทีสัมมนาวิชาการนะครับใครสนใจก็ไปร่วมงานกันได้นะครับ 18-26 กรกฎาคมนะครับสำหรับงานดีๆแบบนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะ

0: บางคนเดินทางถึงบ้านกันเรียบร้อยดีหรือยังนะฮะถ้ายังก็ส่งกำลังใจให้เลยนะครับเผื่อการจราจรไม่อำนวยใจไปนะฮะแต่ว่าเพลงเนี่ยเดี๋ยวส่งให้อีกครึ่งชั่วโมงนะครับในชั่วโมงหน้านะครับรอฟังกันด้วยนะครับกับเจครับI've been shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions, baby. There's nothing holding me back. Shawn Mendes, นะครับกับ Dash, Nothing Holding Me Back รออยู่Know You Naked นะครับงานจากเลนี่ You're a world away somewhere in the crowd in a foreign place แล้วก็มี Happy Now จากเซตด้วยคลิกฟังออนไลน์กันได้นะครับ live.man/extra.com นะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward ExtraStay with us and we'll be right back with more hits.
2: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20 Karaoke ที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20 Karaoke ย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กเชียงใหม่20 20

0: ผัก2ข้าว1เนื้อ1กินแล้วสุขภาพดีไม่มีพุงไม่มีโรคสสสลดพุงลดโรคก็ขอให้2 1 1
1: เมื่อคุณถูกแก๊งมิจฉาชีพโน้มน้าวให้โอนเงิน
2: โอนเงินให้หนูหน่อยสิคะแม่
1: ตกเป็นเหยื่อโทร1441เราจะประสานรับแจ้งเหตุและระงับบัญชีหยุดวงจรอุบาทมิจฉาชีพโทร

0: ิมแอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงวิรัชชมนันวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดพระศรีมหาธาตุเขตบางเขนในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงวิรัชชมนันซึ่งถึงแก่อนิจจกรรมเนื่องจากปอดอักเสบติดเชื้อเมื่อวันที่14 สิงหาคม 2568สิริอายุได้97 ปีคุณหญิงวิรัชชมนันเกิดเมื่อวันที่2 ธันวาคม 2470เป็นธิดาของนาวาโทหลวงชาญจักรกิจกับนางเจริญหลวงชาญจักรกิจสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและสอบเข้าศึกษาต่อที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากนั้นได้รับทุนฟูลไบรท์ไปศึกษาต่อด้านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์ออสเตรเลียเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วได้เป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาหลายแห่งโดยได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับเยาวชนเป็นที่รักและเคารพของลูกศิษย์มาโดยตลอดด้านครอบครัวสมรสกับพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์นายกรัฐมนตรีคนที่15ของประเทศไทยมีบุตรธิดา2คนคุณหญิงวิรัชชมนันท์ดูแลและอบรมบุตรธิดารวมถึงหลานๆด้วยความรักความห่วงใยตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภริยานายกรัฐมนตรีได้อย่างสง่างามช่วยเหลืองานสังคมสงเคราะห์และใช้ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษที่คล่องแคล่วต้อนรับอาคันตุกะจากนานาประเทศสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสาวลีกรมเหมือนสุทธนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13 กรกฎาคม 2569ผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสาวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13 กรกฎาคม 2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12 ถึง 14 กรกฎาคม 2569นอกจากนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสาวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถวันที่13 กรกฎาคม 2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่12 ถึง 14 กรกฎาคม 2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: ชีวิตไม่มีใครไม่เคยเจ็บไมบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: เสียวฟันอะ
1: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลยชีวิตไม่มีใครไม่เคยเจ็บไบบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: พยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่13ถึง15กรกฎาคม69ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนในช่วงวันที่16ถึง19กรกฎาคม69ประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

สียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายกับเจภัสวัฒน์นะครับที่มัน Forward Extra FM 88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect นะฮะยังอยู่ด้วยกันแล้วก็ตอนนี้มีเพลงใหม่อยากจะมาฝากแล้วก็แนะนำกันนะฮะถ้าใครรู้จักเอลล่าแลงลีย์นะครับเธอก็เป็นนักร้องนักแต่งเพลงคันทรีนะฮะวัย27ปีเท่านั้นเธอเคยพาเพลงของเธอนะครับนั่นก็คือ Choosing Texas นะครับขึ้นอันดับ1บน Billboard Hot 100นะฮะแล้วก็ครองชาร์ตทั้ง Hot 100แล้วก็ Hot Country Song แล้วก็ Country Airplay ไปได้พร้อมๆกันบนอันดับ1นะฮะวันนี้มีเพลงของเธอมาฝากจากอัลบั้มชุดที่2ร่วมงานกับ Morgan Wallen นะครับอันนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าเจ๋งจริงเด็ดจริงนะฮะกับเพลงนี้ I Can't Love You Anymore ครับเป็นเพลง Country ที่มีกลิ่นอายของยุค70แล้วเนื้อหาก็คือประมาณว่าอยู่ในความสัมพันธ์นะฮะที่เป็น Toxic Relationship อะเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าฉันรักเธอไม่ได้แล้วแต่ก็รู้สึกว่ามันก็เป็นการหลอกตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วก็ยังตัดใจจากสิ่งที่เราผ่านด้วยกันมาไม่ได้เลยอ่ะลองฟังกันดูแล้วกันนะครับกับเพลงนี้ I Can't Love You

0: วันนี้ไปไปด้วย The Kill นะครับงานจากโอลิเวียร์โรดริโก้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามฟังกันด้วยยังไงฟังเพลงกันต่อนะครับแล้วก็มีเพลงดีๆรออยู่เพียบเลยที่มัน Forward Extra FM 88นะครับพรุ่งนี้จะกลับมาเจอคุณใหม่ฮะ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: มีเรื่องที่ธนาคารไม่ได้บอกคุณตรงๆนะครับนั่นก็คือดอกเบี้ยที่โดนหักภาษี 15% ไปนั้นคุณมีสิทธิ์เอาคืนได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเงินฝากประจำทุกประเภทครับธนาคารจะหักภาษี 15% ออกจากดอกเบี้ยก่อนโอนเข้าบัญชีตั้งแต่บาทแรกเลยโดยถูกนำส่งสัมภาระในชื่อของคุณนะครับส่วนบัญชีออมทรัพย์มีข้อยกเว้นครับถ้าดอกเบี้ยทั้งปีไม่เกิน 20,000 บาทธนาคารจะไม่หักตั้งแต่แรกกรณีนี้ก็ไม่ต้องขอคืนครับแต่ถ้าโดนหักไปแล้วให้นำดอกเบี้ยและภาษีที่ถูกหักไปรวมยื่นแบบพ.ง.ด.90หรือ91สิ่งที่กำหนดว่าจะได้คืนเท่าไหร่ก็คือรายได้สุทธิหลังหักค่าลดหย่อนทั้งหมดไม่ใช่รายได้รวมดิบๆนะครับถ้าฐานภาษีจริงต่ำกว่า 15% ส่วนต่างนั้นก็ได้คืนครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับแค่ขอหนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่ายจากธนาคารแล้วนำไปกรอกตอนยื่นภาษีเท่านั้นเองครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: Man Forward Extra We play all the hits
3: Love me now he loves me he holds me tight then lets me go he loves me now he loves me he holds me tight

ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจาก

0: วังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 21:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยปรัชญาศิรินทร์พงปันแก้วค่ะสคบเร่งดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้ลาดพร้าวตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกส่วนหน้าพร้อมเตรียมฟ้องคดีแพ่งแทนผู้บริโภคหากไม่ได้รับความเป็นธรรมสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามค่ะ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
9: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: คุ้มพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
11: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
12: Greater Carbon 2สีเทา
11: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบดูแลผู้บาดเจ็บอำนวยความสะดวกแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์อย่างเร่งด่วนพร้อมกล่าวว่าได้สั่งการให้นายรณรงค์พูนพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนำเจ้าหน้าที่ทีมสคบบูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบนอกจากนี้สคบได้ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าณสถานี MRT พหลโยธินเพื่อรับเรื่องร้องเรียนรับเอกสารและพยานหลักฐานให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติของผู้เสียชีวิตในการใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายด้วยนางสาวสุภมาศกล่าวว่าผู้ที่เข้าไปใช้บริการในสถานประกอบการดังกล่าวถือเป็นผู้บริโภคที่มีสิทธิ์ได้รับความปลอดภัยและการคุ้มครองตามกฎหมายจึงได้กำชับให้สคบเป็นตัวกลางประสานผู้เสียหายและผู้ประกอบการเพื่อเร่งเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยและเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการชดใช้ค่าเสียหายอย่างเป็นธรรมและรวดเร็วทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าทรัพย์สินที่เสียหายและความเสียหายอื่นๆที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้สคบจะประสานงานร่วมกับพนักงานสอบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานประกอบการดำเนินการตามกฎหมายหากผลการตรวจสอบพบว่ามีเหตุอันทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายและผู้ประกอบการไม่แสดงความรับผิดชอบหรือปฏิเสธการเยียวยาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายดำเนินคดีทางแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายแทนผู้บริโภคเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมโดยผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีทั้งนี้ผู้ได้รับผลกระทบหรือญาติสามารถติดต่อยื่นเรื่องร้องทุกข์ได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าณสถานี MRT พหลโยธินหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ www.ocpb.go.th และศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบน ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้แฟมิลี่ไทม์
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนเครียดสะสมทำให้แก่เร็วจริงหรือไม่คำตอบคือจริงค่ะและไม่ใช่แค่รู้สึกแก่นะคะแต่ร่างกายแก่เร็วขึ้นจริงในระดับเซลล์เลยเพราะเมื่อเราเครียดเรื้อรังนะคะร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอลออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายอย่างเรื้อรังเพิ่มการเกิดสารอนุมูลอิสระและเร่งการเสื่อมของเซลล์และการทำลายเซลล์ผลที่เห็นได้ชัดคือหน้าโทรมผิวหมองใจสั่นนอนหลับยากไขมันสะสมง่ายอ้วนง่ายภูมิคุ้มกันลดลงติดเชื้อง่ายขึ้นป่วยง่ายขึ้นสมองล้าสมาธิแย่ความจำลดลงค่ะพูดง่ายๆก็คือว่าความเครียดเรื้อรังนั้นนะคะเปรียบเหมือนการเหยียบคันเร่งค่ะทำให้ร่างกายเสื่อมเร็วขึ้นดังนั้นถ้าจะให้ดีต้องมันสังเกตว่าคนในบ้านของเราเครียดหรือไม่นะคะหลายครั้งค่ะพวกเขาอาจตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรแต่แท้จริงร่างกายบันทึกไว้หมดแล้วค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องช่วยกันสร้างบรรยากาศในการบริหารจัดการความเครียดในครอบครัวนะคะเช่นชวนกันเดินเล่นคุยกันหลังอาหารชวนกันทำสมาธิค่ะจำไว้ว่าการชะลอวัยนั้นไม่ใช่แค่การใช้ครีมหรือว่าการกินวิตามินนะคะแต่คือการรู้ทันความเครียดและบริหารจัดการความเครียดให้เป็นค่ะ
0: Mum Food Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เซสเตื้อ
3: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494
0: Mum Forward Extra. We play all the hits.
4: Forever, don't you know that you are love itself? You are love itself.
0: Hit music.

0: ไม้แอดแม่ปิ่ง
1: นกบกนกเป็นนกบกนกนกบกนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: LINE แม่ปิง
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: เลือกแบบบ้านนะร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com หมุยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มลำขนาดแต่คนจำบ่ได
1: ้อ๋อยัง

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา22:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหา GP ดันตลาดอีคอมเมิร์ซไทยหนุน SME แข่งขันได้สร้างความเป็นธรรมให้ร้านค้าออนไลน์สักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
3: างสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ได้เร่งผลักดันมาตรการแก้ไขปัญหาค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มออนไลน์หรือค่า GP ที่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจ SME ต้องแบกรับโดยมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ETDA ศึกษาโครงสร้างธรรมเนียมของแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมนำแนวทางกำกับดูแลจากต่างประเทศมาปรับใช้เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการไทยนอกจากนี้ยังประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มออนไลน์สมาคมผู้ประกอบการและคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเพื่อหาแนวทางลดภาระต้นทุนและตรวจสอบการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่อาจไม่เป็นธรรมพร้อมผลักดันแนวคิด Open Commerce Networkหรือ OCN ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานกลางสำหรับระบบ e-commerce เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกขนาดสามารถแข่งขันได้อย่างเท่าเทียมในระยะสั้นรัฐบาลยังเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประกอบการผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยโดยยกเว้นค่า GP ชั่วคราวให้ผู้ประกอบการกว่า 2,000 รายพร้อมแจกคูปองส่งฟรีและส่วนลดกว่า 500,000 สิทธิ์เพื่อกระตุ้นยอดขายและลดค่าครองชีพของประชาชนทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าจะเดินหน้าวางรากฐานระบบการค้าออนไลน์ของไทยให้มีความโปร่งใสเป็นธรรมและเอื้อต่อการเติบโตของผู้ประกอบการไทยทุกระดับเพื่อยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศอย่างยั่งยืนต่อกันที่กรมชลประทานเผยสถานการณ์น้ำล่าสุดฝนตกหนักภาคเหนืออีสานตอนบนอ่างเก็บน้ำหลักยังบริหารจัดการได้พร้อมเดินหน้าช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยกรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่13กรกฎาคม2569ระบุว่าประเทศไทยยังได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยปริมาณฝนสะสมสูงสุดในรอบ24ชั่วโมงอยู่ที่จังหวัดเชียงรายได้แก่ตำบลทุ่งก่ออำเภอเวียงเชียงรุ้ง 184.2 มิลลิเมตรตำบลวาวีอำเภอแม่สวย 145 มิลลิเมตรและตำบลปงน้อยอำเภอดอยหลวง 140 มิลลิเมตรด้านสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวม 12,417 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ50ของความจุอ่างและสามารถใช้การได้ 5,710 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ32ขณะที่อ่างเก็บน้ำหลักลุ่มเจ้าพระยายังคงสามารถบริหารจัดการน้ำได้ตามแผนนอกจากนี้กรมชลประทานยังเดินหน้าบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี2569ควบคู่กับการดำเนินงานบำรุงรักษาระบบชลประทานและเครื่องจักรกลอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและลดผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีครับ

0: Tree City Resort
1: เราพร้อมให้บริการค่ะ
0: Win Tree City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Win Tree City Resort เชียงใหม
1: ่มาเที่ยวเชียง

0: ในสารพีสาขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: เพราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร0655 520

0: ใหม่ J-Cool 7 SHS PHEV รถยนต์ Plug-in Hybrid ชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูม Omoda and J-Cool Rich เชียงใหม่โทร053-242-888
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @ มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ
4: Month Forward Extra We play all the hits

0: MacBook B&T Make Home
1: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20 Karaoke ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวม

0: www.mytoyota.com
1: เงินติดงานสะดุดความรักกุดสายมูถึงเวลามาเปิดดวงเปิดทางชีวิตรับครึ่งปีหลังกับวันมูเตลูครั้งที่2สักการะ4องค์เทพศักดิ์สิทธิ์ปลุกเสกจากอินเดียรวมพิธีอารติไฟแบบฉบับฮินดูโดยพราหมณ์อาจารย์รามและพิธีรงมนตราเศรษฐีจากเทวสถานพระศิวพรหมนารายณ์เชียงใหม่ยังมีหมอดูชื่อดังทั้ง4ศาสตร์และหมู่รูทเส้นทางแห่งความปังทริปพาไหว้พระวัดดังเชียงใหม่16-19กรกฎาคมนี้บ่าย

0: มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบ.ของแถมเพียบ
1: วัยรุ่นจะขี่ไปเรียนคันแรกรถ AT Honda Scoopy มีสายประหยัดจะซื้อทั้งทีต้องคุ้มกับ Honda Wave 110ถูกที่สุดคุ้มที่สุดเริ่มเพียง 49,900 บาทรายเดือนเริ่มเพียง 1,000 กว่า
0: ออก PCX 160รับฟรีหมวกกันน็อกสุดเท่หรือออก Honda Lee ลดสูงสุดถึง 4,000 บาทมั่นใจบริการหลังการขายด้วยทีมช่างคุณภาพนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: Research Brother Clinic เชียงใหม
1: ่ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงไวให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจ้ะ

0: ถึงร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: อยากถอยมือถือใหม่
2: จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
3: ดูยัง
4: ที่นิยมพาณิชย์
3: ไอโฟน15ลดราคาอยู่
4: หรือถ้าอยากเซลฟี่สวย
3: ระดับนางฟ้า
4: โอปโปไรโน16 F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: ครอมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี
2: ้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษ
1: เครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
2: เอามาลดเพิ่มได
1: ้แล้วลดอีกอ
4: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
3: ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
4: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
3: ครบทุกความคุ้ม
4: ต้องที่
3: นิยมพาณิชย์ทุกสาข

0: Facebook CPS Home Center วัสดุก่อสร้างเชียงใหม
1: ่เมื่อคุณถูกแก๊งมิจฉาชีพโน้มน้าวให้โอนเงิน
2: โอนเงินให้หนูหน่อยสิคะแม่
1: ตกเป็นเหยื่อโทร1441เราจะประสานรับแจ้งเหตุและระงับบัญชีหยุดวงจรอุบาทมิจฉาชีพโทร
3: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.
4: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: ชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Turn on Tune in And turn up the hits Mumford Extra

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Feel the vibe And let the music take the lead Man Forward Extra Music non-stop

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010หรือโทร0924249996
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com

좋아진 별. 내 우주가 너 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매시도 더.

0: and we'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Turn it on.
2: Oh yeah.
0: And let the hits keep rolling. Man Forward Extra. Music non-stop.

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Hit after hit. Zero skips, all energy. Man Forward Extra.

0: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดและหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: บริการตรวจรักษาทั่วไป LINE @ mr.clinic
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.

้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ไปหก
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์เบอร์ทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์@วินคลินิก

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Turn on, tune in, and turn up the hits. Mumford Extra, music non-stop.

0: วังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากส

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: รู้แรงจัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวกาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
2: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายง่ายคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
3: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
4: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: ียงใหม่ให้บริการตรวจรักษาทั่วไป
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
3: live.manforwardextra.com
2: เสียงชัดไม่มีซ่า
3: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
4: โดยธีรธรรมมองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777และดร.ซีนคลินิก
5: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
4: ร้อยไหมยกกระชับผิวปรับหน้าเรียวโทร082-839-0881